ได้แต่ที่สิ่งสุดกันอีที่เป็นเสือกันจินในอารมณ์ชีวอร์กงกีน้องยิ่งเมื่อต่างสังตงบ้ากันสิไม่ใช่ต่างกันสิอาจจะคิดว่ากันสิกันสิจินในยังไม่ถึงอีที่

0: 都怪。达里萨刚啊，不拉巴吉，昂说子都侬，没生印度子，阿说些么子洋路子，阿说阿么些子，因为啊，昂阿子巴，今年说些真正乌鲁啦。มันนี่อีบ้าสินดงอันุตาลีตาจังบ้าตับเป็นสาบ้าอาศัยตาสินบ้านงอังอาจะยิมยายุงยาสุดาอัตตาอันุรีดิโอนงอังอาบ้าจังอานี่กังอาตมัวจะงูบ้ายจีอามงเนสตะกลมสินดงยาเลียนี่ตั้งอารามสินเดบีมาวราสินงทิวบ้าอันนับตั้งเชียอีบ้าสินดงอาศุชีกังอาดังยิมยาอัตตาTu luk pala lai kan atamba janga tu mua tsa kanga angwar Asa anu talisa Tsangarmu nyusung pala lai jimbi ba janga kanga tu mua tsa angwar Nitin laki dangi mu tatyunga Ibas radio sindong nung atamba janga Tanala nung kanga tajangzak angwar Asa yamaji ibas sindong ya Niyada madang yogar amai pilamar Asa kanga pila Yamaji Niyama kar danga sindabi muda di alinunga. Iba radio sindong ya diuba anabdang siya tuku aku desadang nungi yogar. Asir angadak zinir. Anu radio nung sindong dachung aikadang yogar. Asir itam sindong dem ajanga ganga dachangzak angwar. Sakani tang si simba sindong anaya.你也熟悉刚刚说的江浙，阿是的么子，阿我把行动他们了。一般也熟悉你一等行动阿家样儿，有个儿当刚刚不来，阿是阿侬大儿子侬行动大步不来了，爱个样路啊。你的江浙阿我把阿妈 radio 侬阿阿了，的江浙我大侄子阿的嘛没让阿有子阿中学刚刚不来。
1: Mananiya sunuktan, wishidumiyok dapkan sentungtum, angashitse.